อมที่กิดดีกิตากระตอมที่ตะลังกุดิตาเตยตากระตอมที่กิดดอมที่กิดดีกิตากระตอมตากระตอมที่กิดดอมที่กิดดีกิตากระตอม